0: ขาบอกว่าพระเบลสัตว
1: ์พ่อคุณนะครับ
0: กำลังไปออกบริเวณ10 wheeler with a Mississippi tag. Trailer tag is 155858 Alpha. We'll be stopping on Highway 31 at the intersection 31 East 5. Correction, West 5.
2: You can put basic 210 in service.